0: อยู่จะเน่ง
1: เรื่องนิกิงประยุ
0: ทธ์ตัวมันเองสิเดอร์อาริสเดวะงลิมบากังเร่งจักรที่เน่ง
1: สวัสดีสตูพระบุจักรวาลเยปิตเริงสบุวัน
0: Pengabden bapa dumadak dumugi rahayu dewa dados agung nyakrewerti rikiring jagate cening.

0: บอกติเรงเดวตานมารลูแปงปิตรปุจือนี่ริคาลบักติมาจังเรงเดบตาร์สังยังวิจิอาเซสัมปุนังลาลีบักติเรงเดบตาร์บตาร์เลลูกอร์มาเกสามีพุนิกุสันเนบักติปาริปูร์เนวยักติเฮ
1: จ้า